จึงก็จะตั้งทำระจำมองขนาดไรแก่บันยากล้อจึงได้บริจำมองก็หับไหนฟีอาบานรกนี้กอกดุกนักชิงจักอังก็จะนรกกอกดุกใครหดีแต่ชาวหดีบริจำมองรกขนาดไหนนรกฮินดีต่อแกนระจำมองขนาดมันไหนทีนี้ดีบอร์นี้ยากับฟงนี้ดามสีตามิชติทามสีจระระจำมองขนาดมันไหนฮินดีต่อแกนี้มันไกลให้น้อยให้แต่ตั้งชาติจะมุ่งจังขนาดไรนี่เอาจราวะนรกในตรงดีที่นี่กอกบล็อกปันดานะไปดีออกจะมุ่งนรกจอดตัวนี้บ้างไง

0: ボダー、アーカカイ、マクリ、アコロ、カカイランド、オカタ、
1: ワグマ
0: ン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワ
2: グマン、ワグ
0: マン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、ワグマン、
2: ワグマン、
0: ワグマン、ワグマン、ワグ
1: アボワンキタレタレメン、ケブナカレバーアボ、カレバー、ハイセンス
0: ハイセンスハイ
2: セ
0: ンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハ
2: イセンスハイ
0: センスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンスハイセンもう一度はサラバイトのもんがいば、こそらせてやったら、どこだこんきたパンのか。あばばしパンロントのパンロンパンケーキ、ライマロトン、アモクトテーブル、バシー、ライマロン。で、たくきたまん、メイクリ、メディマンシャモ、ボコーセットウィリネーター。アンティロ、ウンライター。で、ピアバ、オロカイボミピアバズダ。で、ラスソロスワンメイヤ。セカンゴン、カノ、ボー、アカイジェリー、マイサリマディノ、コンカイジェマンディノ、ボスワー、ノセメイヤ。僕は何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何を
2: し
0: てるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてる
1: か。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてる
0: か。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。何をしてるか。
2: ও
1: ওয়ান শারমি মানে অনেক সময় আমি কিছু যে সালেমে সেই বাকলা ছেগলাই হ মানে আবার হেরক দা
0: বাসকি বাকলা চিনি তো আমি ছেগলাই রাংসা যেটা সেই বাকলা ছেগলাই বনে মনদা গুটি কা সেই মলিয়া
1: থাকে বতন যে হনা বাইয়া জেম ছেগলাই হনিবো ইয়াসতেম ছেগলাই
0: রাংসা গিয়া সমলি দি
2: রাংসা
1: বেরু খাইবো মানে
0: সাবো যা রাংসা
2: ছেগলাই রাংসা মানে হে বাকলা
0: ইনতে ফোন যাই হোক বং গুটি তো তো গে গুটি থংবাই খাই অসেই বাই এজ Rom di kajang ni kata long no, musman logo cati sok nang kai ni sok iri ni nang. Kalau no musman logo selangsa, selangsa cati sok nang aro sok iri ni nang.
2: Aku berai dan
0: macam. Ya, aku berai dan
2: cati sok nang. Aku
0: kai ni nang. Kai ni nang. Ngah kai cakap istilah ni. Kai cakap ni beri ni mungguy aku tu kai ni. Ngah ni umpama zaman kai cakap, zaman kai cakap mungguy. Ngah orang bo mungkin susu gerung nukzang nata bung berai dan bo orang bo cati sok tan bo kita orang kotong lah, gerung kotong lah.Rami kajang ni jalan ni mungguh sokgak tanti, sokgenang, sekang tiri tangkai. Kajang ni berinya, anggas genang, hanya ramai naga go. Tapi sayangnya kok nak, ramai mana nak, hanya berkhaw songgak ta.
1: Apa tu ni esok pujuk kayu mana bang?
0: Apa
1: ubu beri?
0: Luku pujuk,
1: luku pujuk. Beri kita tahu macam beri saya cuma bokap bersayangnya, bokap sih convince kayu mana?
0: Kayu mana? Saya
1: sih dah kaplai mana? Kaplai mana? Kita kaiser dah mana? Abu hairok.
0: Abu rumah. Ini ada bawa asairok.যখন সামনাই পর মলে চলাছি কেতন ছতগ লাই বলে তো কারা থমা কলাইনে যাদু দেখিবতে সাতা আছে
1: আবা হাইতে কেছে জায়গা নাকি তো কক্স লাই পর ন যখন বরি ভাই নাই কিনা কিনা যখন বরি বরি নাই না সব ভাই আর চলান নাই যখন অকরা টাকার পূর্ণ সাইমান পাব
0: সাইমান
1: এখন সেবান তিন নাই বিনি বপ্তই বিনি চাল চলন হে তো বনে যে এরিকানে কাম বরনা নাই চিনি নাই আই প্লে নাই আবা তুমি একা তুমি নাই চিনি নাই তার আবার তো ভবিষ্যৎจำวันไหนตัวบุคลากรอ้าวอมบริเล่พอยทางการแค่บอกว่าจะลันเซกับไลฟ์ฟันสไลกับไลฟ์ลิม
0: าองค์มีมา
1: ให้รบตา
0: ที่นี่บิชงเกสฮันนี่กับไลฟ์นี่ก็แค่สไลมาตรง
1: ฮะ
0: เบียร์กับฮันนี่กับไลฟ์บุษไห่นาซีริกาห้องไก่เบียร์รบทางการไม่นาซีในตรงเลยใครเลยบริรบทางการอัพที่เราล็อกเข้าไปไหนรำดีอมรกันนังรอกอมรสังกระรอกนาซีริมังนาไซคิมันมุเล่มุติชงได
1: ้
0: ไอ้อามุนขา
1: ให้ก็ทำตัวไปทั้งนั้นไงก็ให้ก็บอกมันบิชดีละทั้งนั้นไงอาเฮรอกตาก็อาบ
0: อกอาบอกสังเวียนนู้นไปเหมาะบรอกสังเวียนนู้นไปเหมาะงบิกโกตาอามุนบรอกงกโกตาทั้งไงรำดีตาบุกเตะที่จงขาบริญญ์มุ้ยสกัดจัดที่สังเวียนฮะบุษเณรอังกฤษกันแต่บิชมิสเล็กตัวไลฟ์เนย
2: ร
0: ำมีนาจักตาอาบอกทั้งไงจะลำพังบริพันธ์ทีมันอุสกัดก็จะสังเกตไม่บ่นอังกฤษก่อนอังกฤษคือจะจะก็อุลท์ที่ไหนบ่ใครอังกฤษไหนนี่ทำจ
1: ะโนบาร์เอาไว้พันที่แก่งแก่บ่บ่ายนั่งทำได้ก็ต้อง
0: จะไม่ที่เ
1: กี่ยวเอาก็ที่นั่นไงโนบาร์ตอบว่านั่งซีมันไหนกัน
0: ซีมันไหน
1: กันเดี๋ยวนั่งได้กูละ
0: นั่งจะก็ไรจันโนบาร์เราสนุกสัตย์สกุลสัตย์สกุลไรจันตาบง
2: เอาก็จริงๆเลยก็จะจุด
0: นั้นจริงๆเลยก็จุดดังค่ะ
2: จ
0: ริงๆเลยก็จุดดังค่ะก็รวมที่ใครเลยบาร์นี่เต้นสั่งล้อIs a guy out there.